Experts Probe Blob Blob ที่นี่แปลว่าก้อนเมือกนะครับ Jelly ครับ Jelly ไม่ใช่ Jelly ครับเอา Jelly ก็พอครับ Jelly Blob เอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวลงมาโจมตีโลกเลยครับต้องมีสักคนหนึ่งที่จะพูดอย่างนี้ครับ Earth is under attack